คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Hit after hit Zero skips All energy Move forward extra.

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: สำหรับ Longevity Trend ในปี2026นี้นะคะเทรนด์แรกต้องขอแนะนำ Exercise Snacks ค่ะไม่ได้หมายถึงการกินขนมนะคะแต่หมายถึงการออกกำลังกายทีละสั้นๆ 1-5 นาทีแต่หลายๆรอบต่อวันค่ะเช่นการเดินขึ้นบันไดเดินหลังอาหารสัก 5-10 นาทีหรืออาจจะ Squat ระหว่างการทำงานก็ได้นะคะเทรนด์ที่2คือ Zone 2 Training ค่ะเป็นการคาร์ดิโอเบาๆเช่นเดินเร็วเดินชันวิ่งชิลปั่นจักรยานเอาที่แบบยังพูดคุยได้ค่ะนี่คือการลงทุนให้หัวใจแข็งแรงและเทรนด์สุดท้ายก็คือการ recovery ค่ะเมื่อก่อนเน้นซ้อมหนักอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ต้องควบคุมคุณภาพการนอนให้ดีมีการไปทำ ice bath นะคะมีการจัดการเรื่องของความเครียดนะคะสรุปง่ายๆ longevity trend ในปีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นอายุยืนแบบมีคุณภาพด้วยค่ะ
0: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: We'll be right back with more hits. Month Forward Extra.
1: แยกกรีนคัมกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานฮานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล

เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร065 520 7294หรือที่เฟซBook KC Clinic

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครเซี่ยงไฮ้ในการเยือนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนด้านการค้าการลงทุนรวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อเวลา 22:20 นเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยมีนายเฉินเจียรองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้และนายสวีไข่รองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ให้การต้อนรับการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดปฏิบัติภารกิจครอบคลุม3เมืองหลักได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนด้านการค้าการลงทุนรวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงโดยในช่วงเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะร่วมพิธีเปิดและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคริสตศักราช2026ซึ่งเป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติก่อนพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานจากนั้นจะเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารบริษัทเอจิกบอทซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ของจีนช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ขอเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันด้วยมาต่อกันที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือประกาศแจ้งเตือนกองทัพเรือจะทำการฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้นบริเวณทะเลหน้าป่าชายเลนปากน้ำประแสจังหวัดระยองในวันนี้กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือออกประกาศชาวเรือแจ้งเตือนกองทัพเรือจะทำการฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้นบริเวณพื้นที่ทะเลหน้าป่าชายเลนปากน้ำประแสจังหวัดระยองในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 16:00 นแผนที่เดินเรือที่เกี่ยวข้องหมายเลข171115147141142001และ045จึงประกาศแจ้งเตือนชาวเรือเพื่อทราบและระมัดระวังโดยคำเตือนนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่17 กรกฎาคม 2569เวลา17:00 นปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ภาคใต้ ใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: แม้ยอดเงินในบัญชีจะบวกขึ้นทุกปีแต่เงินของคุณอาจจะกำลังลดลงอยู่ก็ได้เงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นทุกปีนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมีแนวโน้มบวกสะสมครับของจะแพงขึ้นเรื่อยๆโดยภาพรวมเงินที่ทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยจึงซื้อของได้น้อยลงโดยไม่รู้ตัวดูตัวอย่างง่ายๆครับฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 0.5% แต่เงินเฟ้อปี2026เนี่ยอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.5 ผลตอบแทนจริงจะติดลบ 1-2% ทันทีเงิน 100,000 บาทเหมือนกันแต่อาจจะมีค่าน้อยลงอยู่ที่ 98,000 บาทถึง 99,000 บาทก็ได้นะครับแล้วจะทำยังไงต่อดีก็แบ่งเงินเป็น2ก้อนก็พอครับก้อนแรกเนี่ยถือว่าเป็นเงินฉุกเฉินสามารถเอามาใช้ได้ภายใน 3-6 เดือนข้างหน้านี้เราจะเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ตามเดิมส่วนก้อนที่2ไม่ได้ใช้ในระยะสั้นก็สามารถเอาไปลงทุนหรือว่าไปฝากประจำดูผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อนั่นเองครับเรื่องการเงินไม่ได้มีแค่คำถามว่าจะหาเงินเพิ่มยังไงแต่มีคำถามที่สำคัญกว่าคือเงินที่เก็บไว้อยู่นั้นจะป้องกันไม่ให้หายไปเงียบๆได้อย่างไรครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: เซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
3: Mum Forward Extra We play all the hits
4: Love me now he loves me he holds me tight then lets me go he loves me now he loves me he holds me tight then

0: ทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกระทรวงการคลังขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรีบแก้ไขข้อมูลและยื่นอุทธรณ์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่16 สิงหาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: วันนี้กระทรวงการคลังได้มีการประกาศผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เมื่อวันที่4ถึง21มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามโครงการปี2569จำนวน 9.51 ล้านรายจากผู้ลงทะเบียน 18.82 ล้านรายทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมและรายใหม่ที่ลงทะเบียนเพิ่มเติมขณะที่กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่โครงการกำหนดสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ภายใน15วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th แอปพลิเคชันทางรัฐและเป๋าตังโดยผู้ลงทะเบียนสามารถกดปุ่มยื่นอุทธรณ์ผลจากระบบได้ทันทีในทุกช่องทางนอกจากนี้ยังสามารถอุทธรณ์ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยให้ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์อุทธรณ์เพื่อให้ธนาคารดำเนินการการอุทธรณ์ให้โดยสามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่16สิงหาคม2569และจะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์ในวันที่21กันยายน2569ผ่าน4ช่องทางหลักข้างต้นเช่นเดิมและจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามหากผ่านเกณฑ์คุณสมบัติในรอบอุทธรณ์แล้วหากเคยได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเนื่องจากโครงการมีข้อมูลเดิมแล้วแต่หากไม่เคยได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐต้องดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารหรือแอปพลิเคชันเป๋าตังและจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปแต่หากล่าช้ากว่านั้นก็จะได้รับสิทธิ์เมื่อมีการยืนยันตัวตนเท่านั้นปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
6: ตำรวจสอบสวนกลางออกประกาศเตือนประชาชนหลังตรวจพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพโทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหลอกลวงว่าบัญชีของผู้เสียหายถูกแฮกถูกอายัดหรือมีธุรกรรมผิดปกติพร้อมเร่งรัดให้รีบดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM หรือผ่านแอปธนาคารซึ่งแท้จริงแล้วเป็นแผนหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีม้าของมิจฉาชีพโดยมิจฉาชีพมักใช้วิธีการเร่งรัดกดดันและขู่ให้เหยื่อตกใจเพื่อให้ทำตามขั้นตอนที่กำหนดทันทีหากประชาชนได้รับสายลักษณะนี้ให้ตัดสายทันทีไม่ต้องสนทนาและไม่ต้องหวั่นกลัวคำขู่ใดๆเพราะเป็นพฤติกรรมมิจฉาชีพทั้งสิ้นและที่สำคัญประชาชนต้องไม่ไปที่ตู้ ATM ไม่เปิดแอปธนาคารและไม่ทำตามคำสั่งของบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยเด็ดขาดเนื่องจากสถาบันการเงินไม่มีนโยบายให้ลูกค้ายืนยันตัวตนหรืออายัดบัญชีผ่านโทรศัพท์หรือผ่านตู้ ATMหากประชาชนพบเบาะแสการโทรหลอกลวงหรือได้รับสายลักษณะนี้สามารถแจ้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยติดตามและสกัดกั้นมิจฉาชีพในลักษณะเดียวกันไม่ให้สร้างความเสียหายต่อผู้อื่นและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนนอนครบชั่วโมงกับนอนมีคุณภาพต่างกันอย่างไรหลายคนคิดว่าการนอนครบ8ชั่วโมงค่ะเท่ากับมีสุขภาพดีซึ่งจริงๆไม่เสมอไปค่ะคนที่นอน8ชั่วโมงแต่หลับไม่ลึกตื่นบ่อยกรนหนักหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับแท้จริงเข้าข่ายพักผ่อนไม่เพียงพอได้โดยการนอนที่มีคุณภาพคือหลับง่ายหลับลึกหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยตื่นได้เองตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นดังนั้นถ้าใครที่ตื่นมาแล้วยังเหนื่อยงุนหงิดง่ายสมองไม่แล่นแสดงว่าเราอาจนอนไม่พอนอนไม่ดีก็ได้นะโดยช่วงที่สำคัญมากคือ deep sleep หรือช่วงที่หลับลึกค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองหลั่งโกรทฮอร์โมนฟื้นฟูสมองกล้ามเนื้อและระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นนอนนานนอนเยอะไม่เท่ากับนอนดีนะคะจำไว้ว่าการนอนเนี่ยต้องมีทั้งคุณภาพที่ดีและปริมาณก็คือจำนวนชั่วโมงของการนอนนั่นเองค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

Wintree City Resort เราพร้อมให้บริการค่ะWintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม่มาที่

าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward

หมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: านธีร่าถามวังตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสหรัฐและอิหร่านยกระดับการโจมตีตอบโต้กันต่อเนื่องจนอาจทำให้ MOU ที่ลงนามร่วมกันไม่บรรลุผลขณะที่การกลับมาปิดช่องแคบฮอร์มูซสร้างความกังวลต่อเสถียรภาพด้านพลังงานโลกอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ในชีวิตเรามีรักหลายแบบทั้งรักที่ให้พลังกับเราและรักที่เรายินดีทุ่มเทเพื่อเขาครอบครัวเพื่อนงานหรือแม้แต่คนที่อยู่ข้างๆเราใช้พลังไปกับทุกความรักแต่หลายครั้งเรากลับลืมเติมพลังให้ตัวเองรักที่สำคัญที่สุดอาจต้องเริ่มจากรักตัวเองเพื่อให้เรามีพลังดูแลทุกความรักมั่นใจใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักไปให้นานที่สุด Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิต
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาว่าอิหร่านและสหรัฐยังคงยกระดับการโจมตีตอบโต้กันต่อเนื่องนับเป็นการเผชิญหน้าที่ทวีความรุนแรงตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาและทำให้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาไม่สามารถบรรลุผลได้โดยศูนย์ปฏิบัติการกลางกองทัพสหรัฐหรือเซนคอมยืนยันปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านเป็นคืนที่6ติดต่อกันเพื่อบั่นทอนขีดความสามารถทางทหารของอีกฝ่ายและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การลงนามใน MOU ที่กองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่ออิหร่าน2ระลอกภายในวันเดียวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยยังมีเป้าหมายหลักอยู่ตามพื้นที่ชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านขณะที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียรวมถึงฐานทัพอากาศในจอร์แดนที่เพิ่งได้รับการขยายพื้นที่นอกจากนี้การที่อิหร่านกลับมาปิดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซและสหรัฐกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านทำให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาอยู่ในจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งอีกครั้งซึ่งจะสร้างความกังวลและส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและพลังงานของโลกอย่างต่อเนื่องต่อไปมาต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองปรับลดลง600บาทด้วยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 64,300 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพฤหัสบดีที่17กรกฎาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,300 บาทขายออกบาทละ 63,500 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,034 บาท72สตางค์ขายออกบาทละ 64,300 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง600บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยในส่วนของอ่าวไทยทั้งสองฝั่งครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและที่ปลายแหลมยวนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ในโซเชียลตอนนี้นะเห็นใครๆก็ไปไอซ์บาร์สนะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปกันเต็มไปหมดเลยแต่รู้ไหมคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการแช่น้ำแข็งอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายของไอซ์บาร์สไม่ใช่การทนหนาวให้ได้นานที่สุดค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็การฟื้นตัวของร่างกายอ่ะอย่างมือใหม่แช่น้ำเย็นประมาณ 10-15 องศาก็พอนะคะแล้วก็แช่ในเวลาสั้นๆ 2-5 นาทีค่ะส่วนใครที่อยากได้ประโยชน์มากขึ้นให้ลองทำแบบคอนทราสต์เริ่มจากซาวน่าหรือว่าแช่น้ำอุ่น 10-15 นาทีแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็น 1-3 นาทีทำสลับกันไปมา 2-3 รอบค่ะหลังทำนี่บอกเลยว่าผ่อนคลายแบบสดชื่นจริงๆนะคะไอซ์บาร์ที่ดีไม่ใช่เย็นที่สุดแต่ว่าเย็นแบบพอดีแล้วก็ทำให้ถูกเวลาเพราะลองจิวิตี้ไม่ได้แข่งกันว่าใครอึดกว่าแต่แข่งกันว่าใครดูแลร่างกายได้ยาวนานมากกว่าต่างหากค่ะ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส

0: Facebook BNT Make Home
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

เสียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Now we support Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

End of beginning นะครับงานจากโจนะครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของนาวีสัมพันธ์ Connect เจภัสวัตสวัสดีครับครึ่งชั่วโมงในช่วงกลางวันนะครับมาพร้อมกับข่าวสารดีๆด้วยให้คุณได้ฟังกันกับเพลงดีๆที่นี่นะครับเคยนำเสนอข่าวไปว่าจะมีพวกมือบอลนะครับที่อยู่ในเชียงใหม่ที่ไปพ่นสีไปทำงานศิลปะตามที่ต่างๆที่มันไม่ควรทำนะฮะก็เลยมีข่าวนี้เพิ่มเติมเข้ามาเขาบอกว่าทางเชียงใหม่เนี่ยแก้ปัญหาศิลปินมือบอลนะครับดันชุมชนช้างม้อยเป็นแกลเลอรี่กลางแจ้งชวนศิลปินสร้างสรรค์ผลงานได้เต็มที่นะครับพร้อมฟื้นย่านประวัติศาสตร์สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นใครไม่มีที่ปลดปล่อยเนาะบางทีไปพ่นตามกำแพงอะไรที่มันไม่ควรทำนะครับบ้านคนต่างๆเนี่ยเขาบอกว่านักสร้างสรรค์เยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มสีสันให้กับพื้นที่สาธารณะโดยสามารถติดต่อและประสานงานร่วมกิจกรรมได้นะครับกับเทศบาลนครเชียงใหม่ในส่วนของช้างม้อยที่บอกไปนะครับให้กลายเป็นแกลเลอรี่กลางแจ้งเลยก็ไปติดต่อกันได้แล้วก็จะเปิดโอกาสให้เป็นพื้นที่อ่ะเนาะทำให้ไม่กลายเป็นศิลปะที่ไม่มีใครต้องการถูกไหมแต่อันเนี้ยพอต้องการแล้วต้องมาแสดงความสามารถกันเยอะๆนะครับติดต่อไปได้กับทางเทศบาลนครเชียงใหม่เลยนะครับ

0: Soundtrack ที่โซโลจาก Clean Bandit และ Demi Lovato นะฮะเดี๋ยวเย็นนี้จะกลับมาใหม่นะครับใครที่รอฟังงานจาก Lisa Tyler กับ When I'm With You มี Our City กับ Fireflies นะครับแล้วก็ Ariana Grande กับ Hate That I Met You Love Me เดี๋ยวรอฟังชั่วโมงหน้าที่มัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: Now we Smart Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits. Mun Forward Extra.

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ใหม่เจคูเซเว่น SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร0532428888
1: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
2: ต้องมาที่

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

ือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศว

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจาเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าวางมาตรการเข้มสกัดนอมินีต่างชาติสวมสิทธิ์จดทะเบียนธุรกิจในไทยหลังพบอัตราบริษัทจดทะเบียนใหม่เป็นต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเริ่ม1 สิงหาคมนี้ทางด้านเกาะสมุยคว้าอันดับ1เกาะที่ดีที่สุดในโลกปีนี้ขณะที่ภูเก็ตติดท็อป5ตอกย้ำศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทยเป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพระดับโลกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: นายพุนพงศ์ในนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากข้อมูลทะเบียนธุรกิจพบว่าปัจจุบันมีบริษัทที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบผู้ถือหุ้นงบการเงินและข้อมูลจากสำนักงานบัญชีเกือบ 120,000 รายซึ่งเป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นระหว่าง 0.01% ถึง 49.99% ซึ่งต้องเน้นการตรวจสอบไปที่กลุ่มต่างชาติถือหุ้นใกล้เพดาน 40% ถึง 49.99% ใน15 จังหวัดและกรุงเทพมหานครซึ่งจากการติดตามข้อมูลในช่วง6 เดือนที่ผ่านมาพบว่ามีการตั้งบริษัทใหม่กว่า 18,246 รายเป็นกลุ่มเสี่ยงถึง 3,270 รายที่อาจมีการสนับสนุนให้นอมินีเข้ามาถือหุ้นนอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงด้วยการจดทะเบียนเป็นบริษัทไทย 100% ในตอนแรกเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบตามคำสั่งเดิมที่เน้นตรวจบริษัทต่างชาติจากนั้นจึงทยอยเปลี่ยนตัวกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเป็นชาวไทยในภายหลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงออกคำสั่งใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม 2569โดยมีสาระสำคัญคือในการจดทะเบียนการค้าต้องมีการเรียกดูสเตทเมนต์จากธนาคารทั้งในส่วนของคนไทยที่ร่วมลงทุนกับชาวต่างชาติและกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่รับเงินทุนพร้อมตรวจสอบความสอดคล้องเพื่อพิสูจน์ว่ามีการนำเงินมาลงทุนจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมและช่วงเวลาที่ถูกต้องหรือไม่หากข้อมูลไม่สอดคล้องกันนายทะเบียนจะปฏิเสธการจดทะเบียนทันทีนอกจากนี้จะมีการตรวจสอบการเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทอย่างเข้มงวดครอบคลุมถึงบริษัทที่เคยเป็นไทย 100% แล้วเปลี่ยนมาเป็นบริษัทต่างชาติในภายหลังด้วยต่อกันที่เกาะสมุยคว้าอันดับ1เกาะที่ดีที่สุดในโลกปีนี้ขณะที่ภูเก็ตติดท็อป5ตอกย้ำศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทยเป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพระดับโลกนิตยสารท่องเที่ยวระดับโลก Travel and Leisure ประกาศผลรางวัล World Best Award ประจำปียกให้เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเกาะที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026เป็นครั้งแรกด้วยคะแนน 95.64 คะแนนจากผลโหวตของผู้อ่านนิตยสารกว่า 207,000 คนสามารถแซงจุดหมายปลายทางระดับโลกอย่างมัลดีฟส์และหมู่เกาะกาลาปากอสประเทศเอกวาดอร์ได้ขณะที่ภูเก็ตติดอันดับ5ของโลกสะท้อนถึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทยที่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งความสำเร็จดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยในเวทีโลกพร้อมตอกย้ำความเป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
6: กระทรวงยุติธรรมเตือนประชาชนให้ระวังหมอกระเป๋าซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกทั้งยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับอย.อาจเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและยังมีความผิดตามกฎหมาย โดยก่อนเข้ารับการรักษาควรตรวจสอบว่าเป็นสถานพยาบาลและแพทย์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของตนเองและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: ประเภทครับธนาคารจะหักภาษี 15% ออกจากดอกเบี้ยก่อนโอนเข้าบัญชีตั้งแต่บาทแรกเลยโดยถูกนำส่งสัมภาระในชื่อของคุณนะครับส่วนบัญชีออมทรัพย์มีข้อยกเว้นครับถ้าดอกเบี้ยทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาทธนาคารจะไม่หักตั้งแต่แรกกรณีนี้ก็ไม่ต้องขอคืนครับแต่ถ้าโดนหักไปแล้วให้นำดอกเบี้ยและภาษีที่ถูกหักไปรวมยื่นแบบพ.ง.ด.90หรือ91สิ่งที่กำหนดว่าจะได้คืนเท่าไหร่ก็คือรายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนทั้งหมดไม่ใช่รายได้รวมดิบๆนะครับถ้าฐานภาษีจริงต่ำกว่า 15% ส่วนต่างนั้นก็ได้คืนครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแค่ขอหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายจากธนาคารแล้วนำไปกรอกตอนยื่นภาษีเท่านั้นเองครับ
1: Man Forward Extra Smart Money

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: มีเรื่องที่ธนาคารไม่ได้บอกคุณตรงๆนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยที่โดนหักภาษี 15% ไปนั้นคุณมีสิทธิ์เอาคืนได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง

0: ุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute Health
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We play all the hits Hey Mr. DJ Play a song of this pretty little lady Hit music

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะสี่องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์ราบและพิธีรวมมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายเชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่ 16-19 กรกฎาคมนี้บ่าย

0: ังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับความคืบหน้ากรณีการกวาดล้างการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่กสทมีมติเพิกถอนการบรรจุกลุ่มแรกทันที 3,621 คนพร้อมเร่งตรวจกระดาษคำตอบทั้งหมดภายใน15วันเพื่อคืนสิทธิ์ให้ผู้ที่สอบได้โดยสุจริตสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดีบุ

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากเสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: คำเตือนในฉลากของใช้ยาน
4: ายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงว่าในวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.มีมติส่งพิจารณาเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบจำนวนทั้งหมด 5,814 คนโดยจะพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการกลุ่มแรกจำนวน 3,621 คนที่พบความผิดปกติของคะแนนอย่างชัดเจนให้ออกจากราชการทันทีขณะที่ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3จะมีการตรวจคะแนนสอบใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะจัดลำดับผู้ที่สอบแข่งขันได้ที่จะได้รับการบรรจุในลำดับถัดไปเพราะยังมีอีก 9,174 คนที่ทำคะแนนได้ถูกต้องด้วยความบริสุทธิ์แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นโดยสั่งปูพรมตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดกว่า 800,000 แผ่นให้เสร็จสิ้นภายใน15วันเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เข้าสอบรายอื่นที่สอบได้ด้วยความสุจริตด้านความคืบหน้าทางคดีตำรวจกองปราบปรามเตรียมออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก15คนหลังพบขบวนการแก้ไขฝ่ายข้อสอบพร้อมจับตาเครือข่ายนายหน้าที่ฉวยโอกาสเรียกรับเงิน 3-500,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถลบรายชื่อออกจากการถูกเพิกถอนสิทธิ์ได้ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยยืนยันจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นต่อกันที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศปรับลดอัตราเงินชดเชยกลุ่มน้ำมันดีเซลเพื่อประคองราคาขายหน้าปั๊มไม่ให้เพิ่มขึ้นมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ได้ออกประกาศปรับลดอัตราเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงฉบับใหม่โดยลดการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาลงเหลือลิตรละ 6.95 บาทส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 จะอยู่ที่อัตราลิตรละ 11.72 บาทขณะที่น้ำมันเบนซินกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนไว้ที่ลิตรละ 5.47 บาทโดยไม่มีการชดเชยมีผลทันทีวันนี้โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างราคาในครั้งนี้เป็นการบริหารจัดการภายในเพื่อความสมดุลของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นผลมาจากกรอบนโยบายการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนในระยะสั้นควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงด้านพลังงานและการคงหลักการสะท้อนมูลค่าราคาต้นทุนน้ำมันที่แท้จริงในตลาดโลกซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหน้าสถานีบริการปรับตัวสูงขึ้นแต่อย่างใดปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตะลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:15 นที่ระดับ3เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:41 นที่ระดับ 22 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:31 นที่ระดับ3เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:34 ที่ระดับ9เซนติเมตรจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:13 ที่ระดับ3เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:30 ที่ระดับ81เซนติเมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนเครียดสะสมทำให้แก่เร็วจริงหรือไม่คำตอบคือจริงค่ะและไม่ใช่แค่รู้สึกแก่นะคะแต่ร่างกายแก่เร็วขึ้นจริงในระดับเซลล์เลยเพราะเมื่อเราเครียดเรื้อรังนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายอย่างเรื้อรังเพิ่มการเกิดสารอนุมูลอิสระและเร่งการเสื่อมของเซลล์และการทำลายเซลล์ผลที่เห็นได้ชัดคือหน้าโทรมผิวหมองใจสั่นนอนหลับยากไขมันสะสมง่ายอ้วนง่ายภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อง่ายขึ้นป่วยง่ายขึ้นสมองล้าสมาธิแย่ความจำลดลงค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าความเครียดเรื้อรังนั้นนะคะเปรียบเหมือนการเหยียบคันเร่งค่ะทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นถ้าจะให้ดีต้องมาสังเกตว่าคนในบ้านของเราเครียดหรือไม่นะคะหลายครั้งค่ะพวกเขาอาจตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรแต่แท้จริงร่างกายบันทึกไว้หมดแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศในการบริหารจัดการความเครียดในครอบครัวนะคะเช่นชวนกันเดินเล่นคุยกันหลังอาหารชวนกันทำสมาธิค่ะจำไว้ว่าการชะลอวัยนั้นไม่ใช่แค่การใช้ครีมหรือว่าการกินวิตามินนะคะแต่คือการรู้ทันความเครียดและบริหารจัดการความเครียดให้เป็นค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิกอุ๊ย

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับนายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม AI โลกที่ประเทศจีนพร้อมเสนอแนวทางในการใช้ AI ตามหลักธรรมาภิบาลช่วยปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือ Hero Save World
7: ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
8: Hero Save World
7: Hero Save World ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าชัดๆไ
8: ว้ Hero Save
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
5: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคริสตศักราช2026ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้หัวข้อ AI Partnership for a Brighter Future โดยมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวคิดธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกซึ่งตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการคือคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันพร้อมเน้นย้ำว่า AI ต้องไม่กลายเป็นปัจจัยแห่งการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ควรเป็นเวทีแห่งความร่วมมือเพื่อสร้างอนาคตที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนอกจากนี้ไทยยังได้หยิบยกความสำเร็จในการพัฒนาแพลตฟอร์มชายร่วมกับสหประชาชาติเพื่อใช้ AI ในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์ซึ่งทางการจีนได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ด้วยต่อกันที่ปภ.สั่งทุกหน่วยเตรียมรับมือฤดูฝนยกระดับแผนป้องกันน้ำท่วมพร้อมดูแลประชาชนในทุกพื้นที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนในปีนี้อย่างเต็มที่โดยนำบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อปลายปี2568มาปรับปรุงแผนการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกแห่งเตรียมความพร้อมก่อนเกิดสาธารณภัยทั้งการสำรวจศูนย์พักพิงชั่วคราวให้เพียงพอโดยเฉพาะการรองรับกลุ่มเปราะบางรวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคห้องสุขาระบบสุขาภิบาลและสิ่งของจำเป็นเพื่อสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานนอกจากนี้ปภ.ยังเน้นย้ำให้บูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีในพื้นที่พร้อมขับเคลื่อนวอร์รูมติดตามสถานการณ์และระบบแจ้งเตือนภัยเพื่อให้ข้อมูลพยากรณ์และการแจ้งเตือนถึงประชาชนไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและทันต่อสถานการณ์ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินให้ได้มากที่สุดโดยขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่ตนเองเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดช่วงฤดูฝนนี้ปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
10: ส ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนแจ้งเตือนผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ระวังมาแวร์เรียกค่าไถ่ชนิดใหม่ชื่อ Droidlock ซึ่งแพร่กระจายผ่านไฟล์ APK นอก Google Play Store โดยมักแอบอ้างเป็นแอปยอดนิยมหรือแอปฟรีเมื่อผู้ใช้เผลออนุญาตสิทธิ์ Accessibility Service มาแวร์จะเข้าควบคุมเครื่องทันทีทำการล็อกหน้าจอเรียกค่าไถ่และอาจเปิดกล้องหน้าเพื่อข่มขู่ผู้ใช้แนวทางป้องกันคือติดตั้งแอปจาก Google Play Store เท่านั้นและหลีกเลี่ยงแอปที่ขอสิทธิ์เกินความจำเป็นหากพบความผิดปกติให้ยกเลิกสิทธิ์และลบแอปทันทีและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ในโซเชียลตอนนี้นะเห็นใครๆก็ไปไอซ์บาร์นะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปกันเต็มไปหมดเลยแต่รู้ไหมคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการแช่น้ำแข็งอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายของไอซ์บาร์ไม่ใช่การทนหนาวให้ได้นานที่สุดค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็การฟื้นตัวของร่างกายอ่ะอย่างมือใหม่แช่น้ำเย็นประมาณ 10-15 องศาก็พอนะคะแล้วก็แช่ในเวลาสั้นๆ 2-5 นาทีค่ะส่วนใครที่อยากได้ประโยชน์มากขึ้นให้ลองทำแบบคอนทราสต์เริ่มจากซาวน่าหรือว่าแช่น้ำอุ่น 10-15 นาทีแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็น 1-3 นาทีทำสลับกันไปมา 2-3 รอบค่ะหลังทำนี่บอกเลยว่าผ่อนคลายแบบสดชื่นจริงๆนะคะไอซ์บาร์ที่ดีไม่ใช่เย็นที่สุดแต่ว่าเย็นแบบพอดีแล้วก็ทำให้ถูกเวลาเพราะลองจิวิตี้ไม่ได้แข่งกันว่าใครอึดกว่าแต่แข่งกันว่าใครดูแลร่างกายได้ยาวนานมากกว่าต่างหากค่ะ
0: มัน forward extra well beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: ้วปากผมสวยครบจบที่อนาสตาเซีย
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิตติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะกรมชลประทานเผยสถานการณ์น้ำทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ย้ำเฝ้าระวังพื้นที่ฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
10: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
11: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
3: รมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่17กรกฎาคม2569ระบุว่าประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยปริมาณฝนสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงได้แก่ตำบลงิ้วมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร107มิลลิเมตรตำบลเขาแดงอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา102มิลลิเมตรและตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ว87มิลลิเมตรภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีน้ำกักเก็บประมาณ 50% ของความจุและยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่อ่างเก็บน้ำหลักลุ่มเจ้าพระยาทั้งภูมิพลสิริกิติ์แควน้อยบำรุงแดนและป่าสักชลสิทธิ์ยังคงบริหารจัดการน้ำได้ตามแผนโดยมีการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาสมดุลของระบบน้ำด้านสถานการณ์อุทกภัยปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังบางส่วนใน5จังหวัดรวม39ชุมชนประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 14,000 ครัวเรือนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำรวมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กรมชลประทานขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมยืนยันว่าจะบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจให้มากที่สุดต่อกันที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ใช้ทางพิเศษที่หลีกเลี่ยงการชำระค่าผ่านทางหรือมีพฤติกรรมฝ่าด่านและกระทำผิดซ้ำพร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้บริการรีบชำระค่าผ่านทางที่ค้างชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Exact Call Center 1543ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้จุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:32 นาทีขึ้นวันพรุ่งนี้เวลา 5:35 นาทีดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 19:04 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:56 นาทีอ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:46 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:59 นาทีเกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลาดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:39 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:09 นาทีจุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:49 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:17 นาทีหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:50 นาทีและขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:59 นาทีและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลในอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: Forward Extra Smart Money
1: แม้ยอดเงินในบัญชีจะบวกขึ้นทุกปีแต่เงินของคุณอาจจะกำลังลดลงอยู่ก็ได้เงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นทุกปีนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมีแนวโน้มบวกสะสมครับของจะแพงขึ้นเรื่อยๆโดยภาพรวมเงินที่ทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยจึงซื้อของได้น้อยลงโดยไม่รู้ตัวดูตัวอย่างง่ายๆครับฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 0.5% แต่เงินเฟ้อปี2026เนี่ยอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.5 ผลตอบแทนจริงจะติดลบ 1-2% ทันทีเงิน 100,000 บาทเหมือนกันแต่อาจจะมีค่าน้อยลงอยู่ที่ 98,000 บาทถึง 99,000 บาทก็ได้นะครับแล้วจะทำยังไงต่อดีก็แบ่งเงินเป็น2ก้อนก็พอครับก้อนแรกเนี่ยถือว่าเป็นเงินฉุกเฉินสามารถเอามาใช้ได้ภายใน 3-6 เดือนข้างหน้านี้เราจะเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ตามเดิมส่วนก้อนที่2ไม่ได้ใช้

0: ระยะสั้นก็สามารถเอาไปลงทุนหรือว่าไปฝากประจำดูผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อนั่นเองครับเรื่องการเงินไม่ได้มีแค่คำถามว่าจะหาเงินเพิ่มยังไงแต่มีคำถามที่สำคัญกว่าคือเงินที่เก็บไว้อยู่นั้นจะป้องกันไม่ให้หายไปเงียบๆได้อย่างไรครับ
1: Man Forward Extra Smart Money

ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรม

0: ิดแจปานิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: www.yagreencom
1: เยกรีนคัมกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานทานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล
2: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
3: Yay!
2: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: เกคู่เซเว่น SSS PSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร0532428888
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 น. 0วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งบูรณาการทุกภาคส่วนในการฝึกเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์วิกฤตเสริมศักยภาพช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เสียวฟันน่ะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งหรือสอรฟดำเนินการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย HADR ประจำปี2569ณกองการฝึกบรรเทาสาธารณภัยศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเสริมสร้างการบูรณาการการปฏิบัติร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเป็นระบบบูรณาการกำลังจากหลายหน่วยงานทั้งจากกองทัพเรือหน่วยงานด้านการแพทย์ฝ่ายปกครองและหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เข้าร่วมการฝึกโดยแบ่งส่วนการฝึกเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ชุดประเมินความเสียหายและความต้องการชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองชุดแพทย์ฉุกเฉินตอบโต้ภัยพิบัติชุดซ่อมสร้างและเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดรับมือจากสารเคมีชีวภาพรังสีและนิวเคลียร์สำหรับสถานการณ์จำลองในการฝึกประกอบด้วยการจัดตั้งและอำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การค้นหาและกู้ภัยจากเหตุการณ์ก่อการร้ายด้วยอากาศยานทิ้งระเบิดในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองการระงับเหตุเพลิงไหม้การตรวจสอบและจัดการเหตุสารเคมีรั่วไหลการประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารโดยชุดซ่อมสร้างการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอาคารถล่มและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่บนอาคารสูงซึ่งการฝึกครั้งนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้สามารถปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติการร่วมระหว่างทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกียลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันตกนรขอภาคเหนือและนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนพื้นที่ทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นปานกลางขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกทะเลมีคลื่นเล็กน้อยโดยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับลมกระโชกแรงบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-5 ฟุตพัทยาและบริเวณใกล้เคียงมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตสัตหีบและระยองมีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-5 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 3-5 ฟุตภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 5-6 ฟุตทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามรับฟังครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนกินอาหารเสริมผิดลำดับเท่ากับกินทิ้งจริงหรือไม่คำตอบคือบางชนิดจริงบางชนิดไม่จริงค่ะเพราะอาหารเสริมแต่ละตัวดูดซึมไม่เหมือนกันเช่นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเช่น A D E K ควรกินพร้อมอาหารยิ่งเป็นอาหารที่มีส่วนของไขมันยิ่งดูดซึมได้ดีค่ะวิตามินที่ละลายในน้ำเช่นวิตามิน B และ C กินตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะท้องว่างหรือมีอาหารแต่ในบางคนการกินวิตามิน C ตอนท้องว่างจะรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารทำให้แสบท้องขึ้นมาได้แร่ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเมื่อกินคู่กับวิตามินซีแต่แร่ธาตุเหล็กกับแคลเซียมไม่ควรกินพร้อมกันเพราะจะไปแย่งกันในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะกินอาหารเสริมนะคะว่าจำเป็นหรือไม่และหากจะกินต้องพิจารณาต่อด้วยว่าจะกินอย่างไรกินเมื่อไรถึงเหมาะสมเพราะถ้าหากกินผิดเวลาผิดคู่ค่ะอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: ตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรอนคอนบุรีครับรัฐบาลเปิดตัวแพลตฟอร์มไทยวอเตอร์โฉมใหม่เชื่อมข้อมูล56หน่วยงานทั่วประเทศเพื่อการจัดการบริหารจัดการน้ำของประเทศอยู่บนมาตรฐานข้อมูลเดียวกันพร้อมยกระดับระบบเตือนภัยเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: Greater Carbon 2สีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับการรับมือภัยพิบัติและระบบเตือนภัยจากการตั้งรับสู่การป้องกันเชิงรุกด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มไทยวอเตอร์เวอร์ชันใหม่ให้รองรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่ประชาชนทั่วไปจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญโดยเชื่อมโยงข้อมูลจาก56หน่วยงานภายใต้13กระทรวงและ1องค์กรอิสระเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศอยู่บนมาตรฐานข้อมูลเดียวกันลดความซ้ำซ้อนและความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตทางนี้ไทยวอเตอร์เวอร์ชันใหม่สามารถติดตามข้อมูลผ่านอินเตอร์แอคทีฟแมปที่รวบรวมข้อมูลสำคัญไว้หน้าเดียวทั้งเรดาร์ฝนปริมาณฝนระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนพื้นที่เฝ้าระวังและค่าฝุ่น PM 2.5 พร้อมทั้งระบบแจ้งเตือนภัยและการคาดการณ์ล่วงหน้าเฉพาะพื้นที่เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังบูรณาการศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดครบทั้ง76จังหวัดเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและการตัดสินใจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยประชาชนสามารถใช้งานได้ฟรีผ่านเว็บไซต์ไทยวอเตอร์และแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์รู้น้ำรู้อากาศทั้งระบบ iOS และ Android ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
11: กระทรวงยุติธรรมออกประกาศเตือนภัยประชาชนให้ระวังการหลอกลวงในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่โดยย้ำว่าแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่การลงทุนแต่เป็นความเสี่ยงและภัยร้ายที่มักจู่โจมผู้ที่ต้องการรวยทางลัดพร้อมเผย8วิธีการล่อลวงที่มิจฉาชีพนิยมใช้เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองประกอบด้วยการใช้คนใกล้ชิดเป็นผู้ชักชวนแอบอ้างชื่อคนดังเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือใช้คำโฆษณาสวยหรูเสนอให้ลงทุนเงินเริ่มต้นน้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติสร้างโปรไฟล์หรูหราจัดฉากอบรมหรือสัมมนาขนาดใหญ่ให้ดูน่าเชื่อถือและใช้คำพูดกดดันให้รีบตัดสินใจหากพบพฤติกรรมเหล่านี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นแชร์ลูกโซ่พร้อมเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อรีบโอนเงินหรือเข้าร่วมการลงทุนใดๆโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพขอให้ทุกคนร่วมกันเฝ้าระวังและช่วยกันแจ้งเตือนคนรอบข้างหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่เพื่อร่วมสกัดการหลอกลวงและป้องกันความสูญเสียของประชาชนและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

dekat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

Please please please งามงานจากชาบินาคาเพนเทอร์ทักทายกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect ที่มัน Forward Extra FM 88นะครับอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตจันทร์ถึงศุกร์อยู่กับเจนะครับเสาร์อาทิตย์อยู่กับดีเจโบสหรัฐครับติดตามกันได้แล้ววันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับศุกร์ที่17กรกฎาคมมีความสุขกันมากหรือเปล่าหรืออยากฟังเพลงไหนที่ทำให้มีความสุขเพิ่มเติมนะครับขอรวบรวมเพลงที่คุณอยากฟังกันหน่อยนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงหรือว่าข้อความส่งมาได้ที่ LINE @manforward หาเจได้เลยเดี๋ยวจะรวบรวมทุกเพลงที่คุณอยากฟังแล้วก็เอามาเปิดให้แบบตามใจนะครับอยู่ด้วยกันจนถึง 20:30 แบบนี้กับวันศุกร์วันนี้และเพลงนี้จำกันได้ไหมครับงานจากออสการ์ดลาโฮยากับ Run to Me ครับ

0: โซดาพอปนะครับจากซาจาบอยส์นั่นเองที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect มีตอนนี้ใครกำลังแบบว่าเล็งโปรแกรมผิวหน้ากันอยู่บ้างไหมฮะจดๆจ้องๆต้องทำแล้วมั้งส่องกระจกเนี่ย หรือว่ารู้สึกอยากดูแลตัวเองนะครับอันนี้ก็จำเป็นเนาะวันนี้จะมีวอยเชอร์ส่วนลด 10% นะครับจาก KC Clinic มาแจกคุณอันนี้ช่วยประหยัดจริงนะแล้วใช้ได้จริงทั้งโบท็อกฟิลเลอร์เมโซอัลตร้าฟอร์เมอร์ออริจิโอและอัลตร้าพรามด้วยแล้วแจกให้คุณ2รางวัลด้วยกันนะฮะพิมพ์เลยครับ88เว้นวรรคตามด้วย KC Clinic ส่งมาที่ LINE @manforward ตอนนี้นะครับรับสิทธิ์กันได้จำนวนจำกัดนะครับ2รางวัลเท่านั้น 10% นี้ถ้าเกิดว่าคุณทำหลายๆอย่างทำนู่นทำนี่นี่โอ้โหมันลดได้เยอะมากเลยนะครับรีบส่งกันมาครับ
1: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ช่วงนี้กระแสของ longevity กำลังมาแรงนะคะอยากรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไร longevity นี่ไม่ได้หมายถึงการมีอายุยืนยาวแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆคือการมีอายุยืนยาวแบบยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ค่ะลองนึกภาพดูคนอายุ80ที่ยังแข็งแรงเดินเที่ยววิ่งได้ตีกอล์ฟได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานได้นี่แหละค่ะเป้าหมายของ longevity ที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีอายุ100ปีแบบติดเตียงไงแต่เราอยากจะมี health span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีให้ยาวที่สุดนะคะดังนั้นเริ่มต้นง่ายๆค่ะออกกำลังกายนอนให้เพียงพอกินอาหารที่ดีต่อร่างกายลดความเครียดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะคะจำเอาไว้ค่ะว่า longevity ไม่ได้เพิ่มแค่จำนวนปีในชีวิตแต่มันคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกปีที่เรายังอยู่ได้ค่ะ
1: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the

0: เดี๋ยวไปฟังข่าวนะครับแล้วก็รายการจากทางสถานีการตอนทุ่มถึงทุ่มครึ่งนะครับส่วนใครอยากฟังเพลงกันต่อคลิกตามมาได้ฟังออนไลน์กันนะครับ live.man/extra.com เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับกับ Sit Still Look Pretty จากดาย่าครับอาริอาน่า แกรนเด้ครับกับ Supernatural Harry Styles ด้วยกับ American Girls ฟังเพลงไปด้วยกันนะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits. Mun Forward Extra.
2: เหมาจ่ายกับไมค์คุ้ม
3: ยัง
4: ถ้าเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมไมค์ซิมเน็ตเหมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
2: Oh my gosh
4: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวถึงปีเล่นเน็ตได้ร้อยกิกต่อเดือนมายคุ้มทุกโปรโอ้ my god คลิกเลย mybynt.com
5: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
6: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ายสารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ยังอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตที่มัน Forward X Drive FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะฮะผ่านไปกับ God Me Started ครับงานจากทรอยซีวานนะครับแล้วก็ล่าสุดเขาเพิ่งจะเคลื่อนไหวนะฮะใน IG ของเขาเองกับแคปชั่นซูนนะครับพร้อมกับภาพในลุคล่าสุดหรือเปล่าที่ส่งมาให้ดูกันนะฮะแล้วก็มีกู๊ดนะครับที่ปล่อยมาบนสตอรี่ของตัวเองด้วยเตรียมจะปล่อยเพลงใหม่งานใหม่แล้วนะห่างหายไปประมาณ3ปีได้เนาะอัลบั้มล่าสุดก็คือ2023นะครับใครเป็นแฟนทรอยซีวานก็เดี๋ยวรอได้เลยนะครับรอฟังกันที่มัน Forward Extra FM 88กันด้วย

0: นี่คืองานใหม่จากมาร์ชมิดนะครับกับ Heaven นะครับหลังจากฮิตไปกับ Star Guessing แล้วก็รอดูเพลงนี้แล้วก็ส่งกำลังใจขอเพลงนี้กันเข้ามาได้ด้วยนะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะครับชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่ออีกครึ่งชั่วโมง We can be friends นะครับ Wait for your love จาก Ariana Grande รออยู่นะครับแล้วก็มี Taylor Swift ด้วยกับ Elizabeth Taylor รวมถึง The Cure นะครับงานจาก Olivia Rodrigo ครับเดี๋ยวมาฟังเต็มๆกันที่มัน Forward Extra FM 88นะฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits.Month Forward Extra 88
2: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านทั้งเกือบตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20 20

0: มันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun 2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและทรงรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ยกย่องพระวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวไทยและถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2568วันนี้เวลา 17:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาญที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยจากนั้นเวลา 17:58 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เทพพงษ์พาณิชย์นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมกรุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเชี่ยวชาญการพัฒนาประเทศสร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวหลักสูตรนานาชาติพร้อมกรุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตะกร้าบรรจุผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิสังคมสืบสานรักษาต่อยอดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าสิ้นตีนจกพญาเมืองรองไทยทนครามลายดอกอินทนิลจังหวัดแพร่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบรายการ Q-Boss SSL 47ในการแข่งขันกีฬา SEA Games ครั้งที่33พุทธศักราช2568และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero ในนามทีมบายุในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ต Kings Cup Regatta ครั้งที่37ประจำปี2568ณหาดกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแก่นักกีฬาที่ควรค่าแก่การยกย่องและมีน้ำพระราชหฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นนักกีฬา
5: ชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บไบบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลยชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บไบบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Macamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

เป็นยังไงบ้างครับถึงบ้านกันหรือยังสำหรับวันศุกร์วันนี้นะครับการจราจรโอเคแล้วก็ปราณีกับเราบ้างหรือเปล่ายังอยู่กับเจภัสวัตนะครับที่มันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88ใครที่มีข่าวประชาสัมพันธ์ใดๆนะครับเป็นสิ่งดีๆที่อยากจะส่งต่อเข้าสู่สังคมนะฮะและไม่รู้ว่าจะไปช่วยกันหาช่องทางในการกระจายเสียงกันตรงไหนบอกเล่าต่อกันตรงไหนมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88นะครับขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือสังคมนะครับถ้าคุณเป็นบริษัทองค์กรการกุศลใดๆที่อยากจะมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะครับให้กับชุมชนส่งมาบอกเล่ากันได้นะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยข้อความที่คุณอยากจะประชาสัมพันธ์ส่งมาที่ LINE @manforward นะครับเข้ามาลงทะเบียนไว้ก่อนได้เลยแล้วเราขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยนะครับกระจายสิ่งดีๆให้กับสังคมนี้ดียิ่งขึ้นไปด้วยนะครับ

0: ดเวลาแล้วนะฮะเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์เจอกันช่วงเที่ยงครึ่งนะครับกับเจภัสสวัสดิ์ครับเดี๋ยวยังไงฟังเพลงกันต่อไปยาวๆเลยกับมัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Forward Extra Smart Money
1: เพิ่งจะผ่านสิ้นเดือนมิถุนายนมาลองเปิดแอปธนาคารดูสิครับมีดอกเบี้ยเข้าไหมถ้ามีนั่นแหละครับคือจังหวะที่ธนาคารคิดให้คุณปีละ2ครั้งนั่นก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนกับสิ้นเดือนธันวาคมแต่วิธีคิดดอกเบี้ยของแต่ละบัญชีมันจะต่างกันนะครับออมทรัพย์ธรรมดาคิดดอกเบี้ยทุกวันครับตามยอดที่มีอยู่แล้วสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จ่ายถอนก่อนยังไงก็ยังได้ดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงไม่ได้หายไปไหนส่วนฝากประจำไม่ต้องรอ2รอบแบบนั้นนะครับแต่ดอกเบี้ยจะเข้าทีเดียวตอนที่ครบกำหนดสัญญาและกับอัตราที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถอนก่อนครบกำหนดเงื่อนไขแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางแห่งจะให้แค่อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แทนหรือบางแห่งฝากไม่ถึง3เดือนก็จะไม่ให้เลยครับก่อนจะเลือกว่าจะฝากประเภทไหนลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเงินก้อนนี้มีโอกาสจะใช้ก่อนครบกำหนดไหมคำตอบนั้นแหละครับที่จะบอกว่าฝากแบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากัน
0: Money Forward Extra Smart Money
2: Money Forward Extra We play all the hits Hit musicMusic.

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: 091-078-7777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะสอนชนภาค3ฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดระนองยกระดับความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
10: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
11: Greater Carbon 2สีเทา
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3หรือสอนชนภาค3โดยศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระนองรวมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองจากการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลระดับจังหวัดณโรงแรมไอเฟลอินจังหวัดระนองโดยมีนายประกาศิษฐ์พรประสิทธิ์ปลัดจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหน่วยงานด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลระนองศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระนองและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกนอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากพลเรือตรีสุรศักดิ์สุวรรณเกษาผู้อำนวยการสำนักฝ่ายอำนวยการสอนชนภาค3ร่วมสังเกตการและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานสำหรับการฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะหรือ TTX ผ่านการจำลองสถานการณ์อุบัติเหตุทางทะเลในพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อทดสอบระบบสั่งการการประสานงานและการบูรณาการกำลังของทุกภาคส่วนอันจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางทะเลให้สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลต่อไปมาต่อกันที่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียปีหน้าจะมีการชิงชัยกันใน43ชนิดกีฬานายกองเอกชัยพัฒน์ศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเผยผลการประชุมมนตรีสหกีฬาซีเกมส์ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียถึงความลงตัวในการจัดแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ในปี2027โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เพิ่มชนิดกีฬาในช่วงโค้งสุดท้ายอีก5ชนิดกีฬาได้แก่กาบัดดี้ลีลาเทคบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งรวมถึงเพิ่มประเภทกีฬาชิงหลงในหมวดตะกร้อและกีฬาโปโลในหมวดขี่ม้าส่งผลให้การแข่งขันซีเกมส์ที่ประเทศมาเลเซียปีหน้าจะมีการชิงชัยรวมทั้งสิ้น43ชนิดกีฬาซึ่งทางมนตรีซีเกมส์ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับเพิ่มชนิดกีฬาหลังจากนี้อีกแล้วโดยรายละเอียดข้อกำหนดทางด้านเทคนิคทั้งหมดจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในคู่มือซีเกมส์แจ้งไปยัง11ชาติสมาชิกในช่วงเดือนกันยายนนี้ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: 0 MHz มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com

0: Nine. Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนนอนครบชั่วโมงกับนอนมีคุณภาพต่างกันอย่างไรหลายคนคิดว่าการนอนครบ8ชั่วโมงค่ะเท่ากับมีสุขภาพดีซึ่งจริงๆไม่เสมอไปค่ะคนที่นอน8ชั่วโมงแต่หลับไม่ลึกตื่นบ่อยกรนหนักหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับแท้จริงเข้าข่ายพักผ่อนไม่เพียงพอได้โดยการนอน

0: ี่ยต้องมีทั้งคุณภาพที่ดีและปริมาณก็คือจำนวนชั่วโมงของการนอนนั่นเองค่ะ
1: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้ฟามิลี่ไทม์
0: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
0: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
1: Mum Forward Extra. We play all the hits.

0: Line at แม่ปิง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ไลแอดแม่ปิง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยปราชญ์ศิรินทร์พงปันแก้วค่ะรัฐบาลยกระดับการควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดย้ำใช้กัญชาได้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นพร้อมเตือนการนำกัญชาออกนอกประเทศผิดกฎหมายไทยและอาจผิดกฎหมายรุนแรงที่ประเทศปลายทางขณะที่กยศ.เตือนผู้กู้ยืมให้ชำระหนี้ตามกำหนดหลังปรับโครงสร้างหนี้หากผิดนัดสะสม6งวดสัญญาสิ้นสุดลงทันทีสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามค่ะ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: างสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมหรือกัญชาพ.ศ.2568โดยกำหนดให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมการจำหน่ายเพื่อการแพทย์ต้องมีใบสั่งจ่ายยาจากผู้ประกอบวิชาชีพและห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติหรือโฆษณาทุกช่องทางพร้อมย้ำเตือนประชาชนและนักเดินทางให้ศึกษากฎหมายของประเทศปลายทางเนื่องจากหลายประเทศยังจัดกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรงทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนลักลอบจำหน่ายแปรรูปส่งออกหรือจำหน่ายดอกกัญชาให้ผู้ที่ไม่มีใบสั่งจ่ายยามีโทษตามกฎหมายส่วนการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาสินค้ารวมอากรหรือทั้งจำทั้งปรับและหากนำออกนอกประเทศอาจผิดกฎหมายร้ายแรงในประเทศปลายทางอย่างไรก็ตามหากประชาชนพบเห็นการลักลอบจำหน่ายดอกกัญชาผิดกฎหมายหรือการมั่วสุมเสพยาเสพติดที่สร้างความเดือดร้อนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ตลอด24ชั่วโมงกยศ.เตือนผู้กู้ยืมให้ชำระหนี้ตามกำหนดหลังปรับโครงสร้างหนี้หากผิดนัดสะสม6งวดสัญญาสิ้นสุดลงทันทีนางอัญชลีพริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.รักษาการแทนผู้จัดการกยศ.เปิดเผยว่ากองทุนขอแจ้งเตือนผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ให้ชำระหนี้ตามกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ที่ได้รับและป้องกันการเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายสำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จะได้รับสิทธิขยายระยะเวลาผ่อนชำระออกไปสูงสุด15ปีโดยผ่อนชำระเป็นรายเดือนในจำนวนเงินที่เท่ากันและต้องชำระภายในวันที่5ของทุกเดือนพร้อมได้รับสิทธิปลดภาระผู้ค้ำประกันทันทีและส่วนลดปรับเบี้ย 100% เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาครบถ้วนอย่างไรก็ตามหากผู้กู้ยืมเงินผิดชำระหนี้สะสมครบ6งวดไม่ว่าจะเป็นการผิดนัดติดต่อกันหรือไม่หรือในกรณีที่เหลือระยะเวลาผ่อนชำระน้อยกว่า6งวดแล้วผิดนัดเพียงงวดเดียวจะถือว่าผิดสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ทันทีและส่งผลให้สิทธิประโยชน์ต่างๆสิ้นสุดลงกยศ.จะนำเบี้ยที่ปรับพักไว้กลับมาคิดคำนวณและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปปิดท้ายข่าววันนี้กันที่กระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus เป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2569เพื่อเพิ่มทางเลือกด้านการออมและการลงทุนให้ประชาชนเข้าถึงง่ายโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.80 ต่อปีสำหรับพันธบัตรอายุ3ปีและร้อยละ 2.80 ต่อปีสำหรับพันธบัตรอายุ10ปีโดยประชาชนสามารถลงทุนผ่าน wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป่าตังโดยวงเงินเริ่มต้นเพียง100บาทหรือเลือกจองซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งโดยเริ่มต้นที่ 1,000 บาทเพื่อให้เหมาะกับผู้ลงทุนทุกระดับพร้อมเพิ่มความสะดวกด้วยระบบซื้อขายแบบดิจิทัลและสามารถซื้อขายในตลาดรองได้พร้อมจัดสรรที่เอื้อต่อผู้ลงทุนรายย่อยอย่างทั่วถึงและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
4: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn it on
5: Oh yeah
4: And let the hits keep rolling Man Forward Extra.

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจ

0: 02-242-888
1: Wintree City Resort เราพร้อมให้บริการค่ะWintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่

0: ใหม่สารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: MacBook BNT Make Home อ
1: ยากถอยมือถือใหม่
2: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
3: ดูอย่าง
4: ที่นิยมพาณิชย์
3: iPhone 15ลดราคาอยู่
4: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: Chromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน
2: MacBook Neo
1: ดาวเพียง 2,990
2: ฟรี
1: ประกันอุบัติเหต
2: ุซื้อทีวีวันนี
1: ้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
2: เครื่องเก่า
1: ไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
2: เอามาลดเพิ่มได
1: ้แล้วลดอีกอ
4: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
4: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
4: ต้องที่
3: นิย

0: Facebook B&T Make Home
1: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะ4องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์รามและพิธีรงมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายณ์เชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่16-19กรกฎาคมนี้บ่าย3

0: Facebook ดร.จุนคลินิกรักษาโรคทั่วไปสิวและผิวพรรณ
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่ 20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199 บาทรวมความสนุกครบทุก

0: ปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com No filler, just killer hits. Woo! Mumford Extra, music non-stop.

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: 0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: โปรแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.comTurn on, tune in, and turn up the hits. Mun Forward Extra.

0: blows up.
1: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
3: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Feel the vibe And let the music take the lead Man Forward Extra Music non-stop

0: ชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn it on.
2: Oh yeah.
0: And let the hits keep rolling. Man Forward Extra. Music non-stop.

is Run Forward Extra 88.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Hit after hit. Zero skips, all energy. Man Forward Extra. Music non-stop.

0: ช็ค Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ปากผมสวยครบจบที่อนาสตาเซีย
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: with us, and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: เสพเสน่ห์ล้านนาแบดแบดไปเงินอุ้ยผักแล้วตัวจะฮัทรถ

0: Facebook เฮือนอุ้ยผัด
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาช

0: ไปหก
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

0: just like
1: a mic.
2: Mun Forward Extra 88.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: ทร0910787777
1: Run Forward Extra We play all the hits Music.

0: was just like a song when we were young.
1: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra, 88.
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
3: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ชียงใหม่ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: ออกรถใหม่
2: ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว
1: บัตรขาวหรือบัตรชมพู
2: ไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได
1: ้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500
2: ฟรีทะเบียน
1: พรบ
2: ของแถมเพียบ
3: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรก
4: รถ AT Honda Scoopy
3: หรือสายประหยัด
4: จะซื้อทั้งที
3: ต้องคุ้ม
4: กับ Honda Wave 110
3: ถูกที่สุด
4: คุ้ม
3: ที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาท
4: รายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่าออ
2: ก PCX 160รับฟรี
1: หมวกกันน็อกสุดเท่
2: หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาท
1: มั่นใจบริการหลังการขาย
2: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
1: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
2: ที่ยมพานิชทุกสาขา